ลายหนึ่งเขาดวงโป่งสิงไข่เรียนละปานแม่ดวงโป่งก็สีเป็นลายหนึ่งเขาบูสิงไข่ผิดูผู้หลักเล็บมาตั้มเดชลาปมีมาสักนานีนุ่งไม่ยากสิงคงไก่เนื้อเกี่ยหายเรือดาว

คนดีลูกจะนี่บือปานเฟวงไม่ตีนะดิข้าแบบปีวาเรียลข้าแบบแม่นลางวนหิเวเสียกลาเนี่ยเสียกลาดิขันเกาบีเสียกลามาช

0: 大木，大木姨母，阿达努比阿玛那哭得臭了个阴茎里去。
1: 哦，
0: 阿斯，嗨，克雷达，嘿是怎么吞到火里呢？阴出精了精了，嗨着，努比是嗨着大木。
1: 帅的滴，阿西贡巴阿希贝努比阿达尼。
0: 啊，
1: 太那个，莫让退皮跑吧，阿苏麦那阴茎阿梅那嗨那里呢？
0: 啊，是那里呢？没带伊麦贝精了，偷拿来的米西。ไอ้คุยรวมแต่ที่นุ๊กพี่กีทักเสียตุหักนวางแต่บ้านนั่นเต่าล
1: ี
0: อิมงยังเช่นบางีทับกตาไอ้ยามบลายดีบ่
1: เฮ้ยระมาพมมาพมกี่ตัวนี่ด่ามีอันมาเล็กนี่นะนุ๊ปานก็เที่ยวกันนับลำดูด่านุ๊กพี่นักการเห็นลำทุกตัวนั้นสู้น้องมุกด่าแก่ตาเลยนุ๊กพี่กีดีจะได้บ้างสุเลยด่า
0: เฮ้ยเดี๋ยวดี
1: อะตุอาตุสมัยที่นุ๊กพี่นักเที่ยวกันบ่เดี๋ยวตุยามจันทร์เรียนกัน
0: จันทร์นี่เดี๋ยวดีก็เที่ยวกันบ่เล่าสิงหัวนับอะตุดียามนั้นมาเที่ยงปังลีด่าคุยกิชอ่าอิสิงไม่ไอเดอตาวรีบะยมชิบุการันนั่นไรดีโนไอคุยสมเดตาวบกุมนาฮีเดซาบะสมันเด
1: สงกีเอตุกุมันนัตเตดาอซิดีอะตาวบุพุงกีมาถักเตซาบะเน
0: โออซิชูอังกปามันเนฮอยไกบุลลัมจาวกีเนชั่นแนลพาร์คสูอะตาวบุพุมนีไฮบะบดีตาริบะ
1: มานีอะดุกุมบะอะตาวบุพุงกีมาถักตางาพาบะซิงเนไลเนนะบะซาบะยมเนเซ
0: อะไตลัมดะกะยาไลตะบะมณีปูกีท็อปท็อปปะมะวงอะมานีเนซิชูกอ
1: ไฮบีไอนะครับอีบานี่เนชั่นแนลพาร์คจะลุกขึ้นใช่ไหมนะตรา
0: จะลุกขึ้นใช่เขายังว่าลีกเที่ยงละตรา
1: เที่ยงบุตรเที่ยงวัยด่าจัดไปนั่งนี่อันนั้นช่างไออูกระดระอูรอยดระไอตัวมันดิขังดระไอคนนี้ไอขนมหังกระ
0: ไม่ฮะมาหังเครียดโตคารีมุกวาลฮอร์กี้อันเอาบ่มาหังดงมาลี
1: มาเนี่ยอันเอาบ่เนี่ยไอคนยิ่งอันเอาบ่เสียนะไอเนติบระไอ้ที่คุยมาหอยไอ้ที่มาอีน้าวนุ่มปีนั่งมดจันทร์นี่ไป
0: ไอ้ที่ยำจันทร์นี่อันนั้วบ่มาพังกี้อันนั้วบัวขลอลอันนั้วบัวจันทร์ลอนจัดมาหน้าระเบิดสู้มาหน้าระเบิดสู้ไอ้นบีไม่ยำเซ่ไอ้นบีไม่ยำเซ่ตั้มดูนะไอ้ที่ยำนุ่งไอรี
1: ไอ้ด่าไอ้พ่อเนี่ยนะดิไอ้ที่นั่งยำวารมดงมันบ่
0: yes
1: อาเดลี่ลีบปุ่นชิมารินดูกาไอ้คุยนั่งชิดเลี่ยลี่สิกดียำเข็นอะไรดนะ
0: อาสิบุไอ้นบังงามดรดีไอ้นัตัมนูริบาลายเล็กไลชูอีหายสิงาสิติอะไรมันบัตาเรเน
1: ยามนุงไงเจเรไอ้นัทขลุ่มบกีโอนัทไอ้นัทบัตเลเรเมไอ้ดีหายนัทเรทินบิโรกันหายรักใจนัทขลุ่ม
0: อะดงไอ้ขัตโมแ
1: ค่นั้น
0: ไอ้คุยนัทจังลัดริบาลัมบีโตปาตัดทัวร์ละก็เสียมบอยนัทเอาไว้นัทรอ
1: มาเนี่ยปาตัดทัวร์ละก็เสียมินี่กระโดดเลย
0: อะดูดีไอ้คุยนัทเฮลินี่ก็จะขัดภาษาญี่ปุ่นดัดที่อิทายมักะอิทายมักะสิทงหน่วยนั้นสำนักเลหายบะ
1: คารินโอหายให้ดนามุกคุยทุอิสิบะสำนักหัววิหายเป็นพัตรานั้นสานะจัดลูระบะอุระอับมาพังกิวาริตัมบะเดบุหายนามุกหายดิบุ
0: ก็นานะจัดลูหายดิบะไอ้ดิหายขิดรีนะ
1: ต่อรันนุดะลอยจิงเล่มันเองวันละลอยตัมบะนี่ลอยไปยาโรย
0: ยำหายบะนี่ต่อวันนักขระดะงางบะลีบะดิ 50% ฮับปะกะลีบะหายบะนี่อดุนี่มังวันได้คุยปะบุงเนียดับสิ
1: ขังเจรีเบมามาให้ยำปันบีมารูลุกปี
0: ตามโมซิมา

ไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่

0: พี่บี้ชนะยัยมาชนะตุ่มบ่มึงกะนำตะเลยตะบะเนน้อยบ่กะนำตะเลยตะบรออีมายัยมะดีอีน้องยัยมะกะซะทุกข์ขี้กุ่ยดิกุ่ยรักลอยไห้ระเมมะค่อยให้ยังจัดปะกี้กะรีกะรีอวาดปะไล่บะกี้ระคังดีม
1: าโอ้พะเรพะเรมะค่อยนะมะค่อยโอยเดนาตีน้อยบู่ลำลอบะกี้มาตางตุบู่กะรีกะรีขะนะระกี้
2: อีมาเชพำดูบู่ซับซับมานะนะปะทุงนะบะไห้บะดูบู่ขระขนาบนพัตรอีมา
0: อีมาไอ้ข่อยกี่ลางมางาดูดียารานี่ฮอเรลาให้เองละเบียงตะกี้กายทกหลุดละก็เฮ็ดตะปิระอะกิ
1: กายโนชนะตมบานังกีวาพันดุนะกะรีโนฮะ
2: มาเซมพัมซิพุตามุคอยนะขระขระเฮนะปุทุพัมทกตระเน
0: มาดูกีวาพัมดุดีฮันดักติขระนุงายดองมานเด
2: เอกะรีโนอิเตมาไฮบิริ
1: เองายคงายโคตมบาคายโนนังนะเตมะตะคนกะวังคะลิบะดุนะฮะตำหนักขนาดสิชิดเนี่ยคนวางขนาดก็ต้องเป็นนาทีตัวบ้านั่งกิเชียนเลยที่ให้ริบระกันอีโน่ฮะ
2: ฮู้จิตตัวงานจานอะไรบ่ดีตัวบันนี่ที่มาคนก็ต้องบันนี่ให้รักกันตัวก็ฮู้จิตชูลำเล่าบ่ต้องชูซับซับมานานะปุถุกนั่งสิให้รับบ่ดีว่าพมสิบุยาริบระให้บันนี่มา
1: เฮ้ตัวกี่โอเร่นั่งกิว่าพมสิดีอ่ะ
0: อีมาอีน้าชิงเสียคนน้าบ่ายบ่มาเกี่ยตามอนะคนน่ารักเลยฮู้จิตตีมาค่อยชูมาซ่ามาซากิหิงนั่นน่ะบ่ลุยนี่ยานอะไรมาสีพาวบ่ดาซุ่มไม่ค่อยบุหัวน้องไฮบีระดีขังเดะกะรีไฮจัดดงน้องไอค่อยชูขังเดะ
1: จุ่มจุ่มจุ่มน่ะค่อยน่ะไฮนารีบ่ชิงโดลุยน่ะจุ่มีอะดูบุกะรีเลยเกี่ยไฮดูดีตั้มน่ะขนาดสีนี้จะใช่มั่วซะ
3: อีมาว่าพมสิกิมาตั้งเดเนี่ยไอชูขัดตั้งไฮจะเกะลำเลยไปกิเชลไอ้ข่อยก็เสียมาข่อยก็จับมานั่นนะปุถุกมินะสิไห้บ่สิดีเน่ไอ้ชุบยาเฮียนี่ไห้สิ
1: งาไงโคไงโคเลมบีตําน่ะคันน่ะสิมุ่นน่ะอิงน่ะคันน่ะสิน้อยตับถนกตับถนกเอกตะเนี่ยคนวางคัดน่ะละกันกู
3: อะตุมบะนี่ไห้ดุน่ะอีมากะกอนน่ะดุน่ะเสบาลังกว่าสุไอ้ข่อยอีทออยอรินี
1: ่ไห้มา
3: อะดุกะฮาวจิกน่ะลําไลบะดะสุไอ้ข่อยบุเซนพําดะจับมานั่นนะปุถุกโอไห้บีรีบะสิบุกะนานะบุยานิงดุยน่ะไห้บะ
0: เอ๊ะอะฮัลโหลดะสุอีมาดิไอ้ข่อยคนจะเกอะดุกิโอยดะดิวาบีรุนุอีมาดิเนเปรีเนกะนาดะสุยิตองเลกเน
3: าโอ้เซลคักตะนะยาดะบะมาตังชูลากะนิ
1: ไห้ๆๆอะ
3: นายังก็มาชูไลดอ
0: ไห้ขอไห้ขอมาตังดุดไอ้ข่อยดิยิงดุนะไลบะซะเนดิ
1: ยามซังทะนะระกะดอรีโอ้ยกะดุบคันะชิกะดอบะเกนะข่อยนะนุงายรอยดะบุโอยระบะดิลัมเซลอกดระบะสุตอกซิยัยเนนาตีฮอจิฮอจิไลฟัมไลติไฮบะสุนาตีตุงกินะซาสิงกิคลกะลอกเซลอสิระไฮบะเนปไซาดิไอชุปุโทกะนิเน
0: อะดุนีมาไฮเจริเซอิมาฮอยนะทัมบีรัมบะลัมซิดิมะเซมะนาวสิงดะกิมังวันดะนะคะระเฮนะพาวปีดะนะเยนะริบะสินิไอเฮนบะไลเซนบะสิดิซัมมานะนะปุโทกัมทอกกะมะนิฮะ
1: ตุมิไลโรตุมิไลโรไอไคเซไฮยายมะกะเนอิมอกะซิยอกเรงวยมะมังดะดิยามิไคโกนวยนะตอริบะเซอิสซาซาฮัลโหลเอดนา
4: ฮันเจระลีมา
5: ไคโดรคัมยาม
4: มายามเอริคานาดิรามินอยมา
1: คัชุทอยโดปคานาเดไดเบมานวยฮายิงจัตปะกิดูบูช่วยดรบนะตร
5: จัลเลนีมาเฮช่วยดร
1: อ๋อพะเรพะเรโอย

0: ว่าคันยี่เขารักผมโอ้ยเป็นน่าเต่าดมยามอโดยจัดจากยิ่งเน
1: ี้ยคอยกีเรดิโอตาบีริเบอร์มายามนายามนะนุ่งไงนะปามเนตานะไปเซย์มัน
0: ก็ฮัตเซียโปรซีโปรแกรมจิบุแม
1: ่ฮับอยู่ฮับอยู
0: ่อ๋ออันตุ้ดีไอ้ยี่นุ่งซีจราบะคอยกีเลยใกล้เลยกีตาสาวตาวันน่ะมาเลยอันตุ้ดูอันตุ้ดก็ฮับเซียเกอันตุ้ดเป็นแบบมิเชตัมพาอับดอมดีบีโมตาคุณตาคุณนี่เจจมิลาเจตัมเจปามิลาเจชันตีบลาบัดชันตีคอยจำนะจะเล่นในชันตีนั่นมาชุนีนะมั้งฮะ
1: ฮึ่ยฮึ่ยถ้าเกิดเจอเรื่องแบบนี้มาตุ้งดูชุดมึกเอ็กซ์กิทาวรามาเสด็จสรุปกับเราอดีตเรดิโอตามินตาบิริบาร์มาเอ็มปุ่มนั่นมั้งตามินันนับว่าอวัยวะมาพูฟมาเสด็จเกบุญยมกันไอตุ้มคอนโทรลดาโรมีไม่เทนิสเซดิงบ่าสุริสันจำนาใส่ดังไปใส่สีตามินะสี